0: ทำมาดูเมื่อไอ้สมัยแสดงทำมาดูสารละครยาทำมาตลาดดอกเนี่ยดอกลอยดอกยาวยังไม่ได้เก็บเพลงมันเล่นเดี๋ยวบอกคนนี
1: ้ยังทำงานเยอะสินะจ๊ะเรามีตันก็มาจีบเนี่ยเล่นเดี๋ยวว่าเรามีไฟเยอะสิจินเอาเทสบาร์วายบอบทักษันจุดบุญ
2: วิเคราะห์กูกินเอกที่เวทุกันนารุกัสซินตัวกิฟอร์ฟีเลวัชดัลติบีร์เคราะห์nak ñi dekk ko fa di ñew di ko siaré ak di ñew di ko nemmiko
1: ko melne serigne mat lamine job dagana dañ fi tudd ne fekk nako fofé ca kër ga ak serigne makhtar silla dañ lañ tudd ne fekk nañ ko fofé ca kër ga wax serigne mat lamine xamal ko itam ne ko serigne bi kat fan yi kon dimanche ba légui dal xamuñ ci mom dara
2: seigne mod ni ko baxna naka non itam seigne makhtar silla ñew na fa